0: 상관하다. 거기 아파. 라슨 잔데 길리는데 하고래로. 킹 아소 게미시 디지엔. 아니네 가스나버리. 꼭 길리는데 알이. 예. 이제 거 온디. 그거 콘데 고나이스. 교계야 돼. 신디디.
1: 이야 a con quem vê que tinha que lá ou tinha coisa que eu nem tem coisa ou tinha coisa nem sei a nem tinha
0: ele tá ou tango rigel ou tango coisa não mais coisa
1: McMurray ele e rigel coisa que eu nem sei nem tem lá quem quem coisa lá tá nem tem tem de a tinha lá
0: são lá já são lá são lá tem
1: coisa quem quem coisa nada disso
0: ที่เขียนไว้เหมือนกันนี่ฮะนี่คนจะอยากที่เขียนก็จะได้อีกคนจะได้อุดดีฮะเฮอร์รี่อ๋อใครอยู่ที่รู้ที่ชมบ้าให้สารที่สุดเลยใครก็จะเฮอร์รี่ก็จะได้ที่เขียนว่าฮะที่เขียนก็จะได้ทำอะไรชอบฮะมีสิ่งที่มาพิจารณาอย่างนี้
1: ก็ที่เขียนก็ตอนนี้ก็มันไม่รู้จักฮะใครก็จะไม่เป็นตาตาฮะอะไรจะมาตลาดตอนนี้ติดสินได้สิอ่าพอดีอะไรเฮียซ่าเฮียซ่าอ๋อใช่ไหมอ๋อจ้าแล้วก็เฮียกูที่ไหนเกิดอะไรที่นั่นไม่ก็ในคิงไฟกี่ที
0: ออทางก็จะดิสเซมเบอร์ไฟเกอร์อะไรก่อนฮะก็จะเป็นดาวมาเรียค่ะเที่ยวจากกุ้งมาร์ชเมลล์ฮะปัจจุบันฮะไอ้เคสอะไรล่ะตอนนี้ฮะแล้วว่าไม่ก็จะคอนสแตนต์ดิคินส์อะไรฮะไอ้ที่แค่อะไรเด็ดเองฮะไอ้ที่ไอ้ 1920年以来，嗯哼，拉达，格拉，咱们这往回，嗯，出格拉个地道，埃特曼坦古真的古热，家，哎你，啊，哦，这往回个，这样，你讲，我们古真那家，你看，发生来，那个真，便宜的，我们那啥，嗯哼，古真那家，便宜的，那啥。 Face no trip ko tu na ve ta yi me ta ita. Iko tu ni di ve he ve ne kla. Na ti ki na ki ko te ha da. Samsung ne kla ba ta na. Ka hin di. Mel da mel ko I se. Di chon ko ti ki da la cha. Ri ki ko ti. An ni da ha. An a cha.
1: I ka ni da ti ko ta me chen ta ne. Te se ya ni le.
0: Ki.
1: 开车还当开的，开的大点，开的慢慢不转了。哦，哎，你谁开的？你嘞？你，那是最近其他经过过来，这个那肯定开的，就没干的，不然的呀，就的。嗯哼。嗯哼。如果这样开的，
0: 可能没谁听开的那种嘞。那他开的点听开的那种。啊哈。对，听过了。嗯哼。听得开的呀。嗯哼。你爱。
1: 上个阿拉的，嗯哼，
0: 大阿拉的，嗯哼，但，他那个干呢？我本身呢，很白净的，嗯哼，一个在台台的台的，啊，你那种那个叫啥？中国人叫啥？在哪里的地方？嗯哼，这个是哪个？这里，今年的月，我们这个是哪里的？这个地方。
1: 那可能过下一天哦，看过矿一家，就两来家。第三个发芽时候，咱在这儿，一分钟两分钟两来家。哈嘞，几个人吃的哈嘞？哈嘞，这个叫做叫为，可是开那的。哈嘞，啊，是你咋哈嘞？嗯，看那天那看那早一点点的哦。
0: 我一听过做人就得来抽一点点子，哈哈哈哈哈，看做的。